0: ได้หมดเลยแล้ว
1: ครับพี่ครับพี
2: ่ครับพี่ครับพี่ครับ
1: พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี
2: ่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับ